0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว
1: ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามตบชนะฟิลิปปินส์3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพสนาม2ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าตรงนี้การตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ก่อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักงานรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้ก่อร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
2: ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนโดยอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดทางนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารสารกลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์025257245ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์ม งดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดพิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยพร้อมกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นที่ร้อยละ 2.8 ถึง 2.9 ปัญหาสำคัญคือการลงทุนขาดการลงทุนรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงใน12ปีข้างหน้าและเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยร้อยละ6ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าภายใต้นโยบายการคลัง5ด้านได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าสูงสุดการใช้กลไกรัฐช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรองรับแรงกระแทกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและยึดความโปร่งใสใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ในส่วนของการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาครัฐบาลได้ดำเนินโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานนอกจากนี้ยังมีโครงการพี่ช่วยน้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ SME และผู้รับจ้างรายย่อยโดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ก่อนปี40เนี่ยการลงทุนเราลงทุนประมาณ 30-40% 40% ของ GDP หลังวิกฤตปี40เนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณ 23% ของ GDP ทั้งภาครัฐและเอกชนพอเราไม่ลงทุนเราจะเอาที่ไหนไปโตเพราะฉะนั้นเราถดถอยมาเรื่อย12ปีเนี่ยเป็นไปได้ต้องทำลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่พลังงานสะอาดลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ AI เทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราก็พอเห็นอยู่เราจะต้องลงทุนในคนลงทุนในเมืองไม่ใช่โตให้กรุงเทพ
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยด้วยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่

0: ความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
1: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
2: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซับซ้อนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปิดเผยว่าสภาพอากาศของภาคใต้ได้แบ่งฤดูฝนออกเป็น2ช่วงโดยฝั่งอันดามันได้เข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมครบทุกมิติตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยโดยให้ร่วมกันประเมินพื้นที่เสี่ยงอุปสรรคของระบบบริหารจัดการน้ำความพร้อมของเครื่องจักรกลบุคลากรช่องทางการแจ้งเตือนประชาชนและการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจและสั่งการที่ทันท่วงที
3: ช่วงฝั่งอันดามันเราก็เริ่มฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับส่วนอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเราจะได้รับผลกระทบที่แท้จริงก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่2บ้านวังขวัญตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปรางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต
0: ่
4: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:16 น.ต่อไปรับฟังค่ะ

0: ต่างประเทศทางการซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดิอาระเบียประธานาธิบดีเรเจปไตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีและนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมโดยพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่นครเมกกะของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของทั้ง3ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการลงนามข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่การจัดตั้งพันธมิตรทางทหารหรือกลุ่มแบ่งแยกทางศาสนาแต่อย่างใด
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนและค่ายผู้พลัดถิ่นในจังหวัดมาริบทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก26รายอย่างไรก็ตามนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมะริบส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่อยู่ในค่ายทหารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของสเปนที่บังคับใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เพื่อตอบโต้รัฐบาลอิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันโดยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลอิตาลีจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการสเปนคาดการว่าอาจมีกลุ่มผู้พยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนอีกครั้ง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินใน6พื้นที่6มณฑลของจีนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญเลยธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ 3-0 เซตคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่อินโดนีเซียเอาชนะเวียดนาม 3-2 เซตสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียเวลา 16:30 นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์ที่เมืองอัสซานประเทศเกาหลีใต้เหลือความหวังหนึ่งเดียวของไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดแซงเอาชนะฮานาโกะฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นไปแบบสุดลุ้น 2-1 เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเซียงฮีกับปาร์คมินจีจากเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการฝ่ายผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทถนนรายการไทม์ทริแอลรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรที่1เป็นของพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมฟิตเนสแมนเฟรนเชียงใหม่ เวลา 34:29.286 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่รุ่นประชาชนชาย27กิโลเมตรที่1ได้แก่พีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมเวลา 43:25.370 วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของพีรพงษ์ลาดเงินคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่วัชรพงษ์สังฆสรและกวิศราอ่ำกำเนิดคว้าแชมป์ไทม์ทรายเอารุ่นเยาวชนครองแชมป์ประเทศไทยด้านนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลอย่างเห็นได้ชัดเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามืออันดับ1ของรายการเอาชนะจางจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซตผ่านเข้าไปชิงกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มืออันดับ7ที่ตัดเชือกชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-3ทั้ง2เซตโดยแมตช์นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยวรายการที่5ของโชจีรินด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังหัวชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6จากฮ่องกง6-3และ6-2โดยจะเข้าไปตัดเชือกกับคุรานอสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะกันทัศน์สุรฤทธิ์โยธินของไทยมา6-3ทั้ง2เซตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฝาด2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร36ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 น.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา

0: 8:43 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
2: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องอาศัยทั้งทักษะการสังเกตและวินัยในการใช้ถนนเรียนรู้ข้อควรระวังเทคนิคการขับขี่และพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนใช้งานรถจริง7ข้อควรรู้ขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทางมีดังนี้ค่ะ 1. เช็ครถให้พร้อมใช้ตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ2. สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีป้องกันหมวกกระเด็นหลุดออกศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ 3. มีสติไม่ประมาทคาดการอุบัติเหตุประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนล่วงหน้าให้สามารถตัดสินใจควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง 4. ใช้ความเร็วให้เหมาะสมช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นสามารถเบรกและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย 5. เมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอนไม่ขี่รถบนทางเท้าระวังการแทรกเข้าไปในช่องแคบๆระหว่างรถยนต์ 6. ไม่เข้าใกล้รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่จุดบอดเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นผู้ขับขี่รถเล็กได้ 7. ห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุมาแยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายแดดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่1ชนิดของอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของไส้เดือนดินอาทิชนิดและอัตราการแพร่พันธุ์อุณหภูมิความชื้นค่า pH ปริมาณแร่ธาตุความร้อนซุยและสมบัติทางกายภาพของดินที่ใช้รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดินตลอดจนสัตว์ที่แอบเข้ามากินไส้เดือนเป็นอาหารเช่นหนูจิ้งจกตุ๊กแกกบเป็นต้นรวมถึงภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจึงควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าเหล่านี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามและฟังแนวทางการกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เป็นธรรม

0: Radio Freshen Up。ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเถอะ
4: ไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
6: เอ็กซ์พลัสคุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กปัญญาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: อีก3 วันผมจะมารับนะถ้าไม่ได้เงินให้เตรียมทนายเอาไว้สู้คดีด้วย

0: ณแม่เลยร้องไห้ซะเลยล่ะ
1: แม
2: ่คุณแม่เป็นอะไรไปคะทำไมร้องไห้รู้ว่า
1: บอกสิบอกนะเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่พูดเอาแต่ปิดหน้าร้องไห้แล้วจะเด่นล่ะ
0: เอาละครับผมจะเล่าให้ฟังดีกว่านะฮะบางทีคุณแม่ไม่สะดวกใจที่จะเล่าเพราะไม่เคยพบกับเหตุการณ์ชนิดนี้ทำให้พูดไม่ออกผู้ชายน่ะมันน่าทนกว่าย่อมจะพูดได้สะดวกกับผู้หญิงบางคนที่ไม่กล้าพูดเพราะงั้นไอ้เรื่องแบบนี้ส่วนใหญ่จึงไปไม่ถึงโรงพักนะฮะ

0: เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่ถูกคุณแม่ก็กรุณาคัดค้านด้วย
1: ค่ะไม่ผิดแล้วค่ะ
2: แล้วทำไมเรื่องแค่นี้พูดให้น้าฟังไม่ได้อะ
1: โถน้าค่ะ
0: ผมบอกแล้วไงครับว่าเรื่องแบบนี้มันมีเยอะไปที่ไม่ถึงโรงพักเพราะฝ่ายหญิงน่ะกลัวเช้าโชว์และก็เป็นที่อับอาย
2: น้าเตือนเราแล้วไอ้เด่นมันจิ้งจอกสังคมเจ้าเล่ห์เจ้ากลถ้ามันไม่มีความหวังหรือมันจะหลอกล่อเราแต่แม่ไม่ค่อยเชื่อนะ
3: แล้วที่หน้าตามันเปื้อนเลือดน่ะเพราะคุณโอ๊ยใช่ไหม
2: มันน้อยไปคนอย่างมันควรตายหงด้วยซ้ำเอาละเราก็ไม่ได้เสียอะไรอย่าเสียอกเสียใจไปเลย
1: ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นคนระยำอับปรีอย่างนี
3: ้เรื่องนี้ต้องโทษเจ้าซ่าด้วยที่มันดูแลบ้านไม่ดีปล่อยให้เด่นบุกเข้ามาจนได้ขึ้นมาถึงห้องนอนคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวที่จัดการเองจะเรียกมันมาด่าแล้วก็อัดใส่หน้าเละเลย
1: ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก
2: เรื่องอะไรเหรอ
1: เขาทวงหนี้สินของเขา
2: อ้าวก็มันบอกไม่เดือดร้อนให้เราเอามาทำทุนก่อนไง
1: ใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่พอใจเขาให้เวลา3วันจะมาเอาถ้าไม่ได้ให้เตรียมทนายเอาไว้สู้คดี
2: ตายละเงินเกือบล้านเราจะไปเอาที่ไหนอ่ะธนาคารเขาให้โอดีนิดหน่อยเท่านั้นเองมันจะพอเหรอ
1: นั่นสิคะนชนหนูถึงได้เจ็บใจแค้นใจมันถ้ามีนะเหรอจะฟาดหัวให้มันไปแล้ว
3: โถตายตายแน่ๆเลย3วันจะเอาที่ไหนกันเงินทั้งเกือบล้านที่กินใช้อยู่ทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีอยู่ละแต่เมื่อเป็นผู้นำแล้วมันก็จมไม่ลงไม่มีก็ต้องหาให้มีแสบจะไปหาที่ไหนล่ะคะ
2: ไอ้นี่มันเจ้าเล่ห์แสนกลจริงๆจะเอาที่ไหน3วัน1ล้าน
1: เอาเถอะค่ะถ้ามันจนแต้มจริงๆประกาศขายไร่ชนนีไป
2: ฮะขายไร่เหรอ
3: คุณแม่พูดอย่างนั้นจริงๆหรือว่าจี้หูฝาดไปคะ
1: ไม่ฝาดไม่เพี้ยนหรอกฉันพูดจริงๆก็3วันฉันจะไปเนรมิตเงินที่ไหนมาให้ตั้งร่วมล้าน
2: สกปรกที่สุดนี่น่ะเหรอสุภาพบุรุษในสังคมที่แท้มันก็หมาป่าแท้ๆมันทำอะไรไม่ได้สมใจก็ใช้วิธีแว้งกัดจึงเจ็บแสบ
3: คิดอีกทีก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้ดูหน้าไอ้คนเซ่อเซ่อที่ยอมตกไปสมุนรับใช้มันจะได้ไม่ต้องมีงานทำไม่มีเงินใช้ขอทานก็จะพวกมึงทุย
2: เราไม่มีทางออกเลยเหรอจ้าแม
1: ่ไม่มีแล้วค่ะเครื่องเพชรเครื่องทองก็ขายเกลี้ยงตั้งแต่คุณพ่อตายใช้หนี้ก็ไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีทองสองสลึงเพชรเลี้ยงสายเล่นๆอยู่สองวงเพชรรัสเซียอีกชุดหนึ่งขายก็คงไม่เกินหมื่นบาทถ้าเราไม่ขายไร่เขาก็ฟ้องล้มละลายแล้วเราจะปล่อยให้เขายึดไปเปล่าๆแล้วคะ
3: คุณแม่ที่สงสารเหลือเกินค่ะต้องล่มจมหมดเนื้อหมดตัวเพราะไอ้คนจะละเลวแท้ๆใช่ไอ้คนลิ้นสองแฉกไอ้หางแดงจะไม่ด่าซะดิเจ็บใจนะ
1: จะไปด่าเขาเลยจ้ะมันถึงคราวเคราะห์กรรมของเราเองเมื่อความวิบัติมันมาเยือนมันก็ต้องวิบัติไปตามกาลและเวลา
2: โถแม่ของน้าสงสารเหลือเกิน
0: นี่สินทั้งหมดนะรวมเป็นเงินสักเท่าไหร
2: ่นี่700,000รวมทั้งดอกเบี้ยด้วยก็ราวๆ800,000
0: แล้วมันให้เวลา3วัน
1: คุณเองก็ได้ยินกับหู
0: คุณจีนช่วยไปตามซ่ามาหน่อยสิ
3: ได้จ้ะคุณโอ้ย
0: เอาละครับทีนี้เราก็รู้กันแค่3คนเรื่องเงิน800,000ไม่ต้องห่วงผมจะไปวิ่งเต้นหามาให้ภายใน3วัน
1: คุณโอ้ย
2: คุณโอ้ย

0: พูดอะไรกันมากหรอครับผมพูดว่าจะวิ่งเต้นให้ผมก็ต้องทำให้ได้สิครับ
1: ฉันไม่เข้าใจคุณเลยยิ่งดูไปคุณก็ยิ่งเป็นคนลึกลับคุณว่าคุณเป็นคนพเนจรมีชีวิตฝากไว้กับดวงชะตาชื่อโอ้ยนามสกุลญาราอาแต่
0: ครับเท่านั้นพอแล้วสำหรับคนอย่างผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับนายซ่าเข้ามานั่น
2: ลูกพี่เรียกผมเลยครับ
0: ใช่แกน่ะมีความผิดมากนะซ่านะ
2: ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาหลบขึ้นมาได้ยังไงฮะแม่จี๊ดน่ะจะกระทืบผมอกหักนะ
0: เอาล่ะฟังฉันนะต้องทำงานแก้ตัวสมัยอารักขาไร่บ้านคุณน้าคุณแม่และชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดฉันจะมาอยู่ที่นี่3วันกลับมาแล้วค่อยว่ากันใหม
2: ่ครับผมรับรองฮะคราวนี้ถ้าพลาดอีกฮะไอ้ซ่าไม่จะคนละฮะ
0: ผมต้องขอยืมรถจี๊ปหน่อยนะครับคุณน้าคุณแม่แล้ว3วันเราพบกัน

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
1: จริงอย่างนายชนว่าคุณเอ้ยคนนี้เป็นคนลึกลับถึงจะอยู่ในร่างของคนพเนจรหัวนอนปลายเท้าไม่มีเป็นคนหญิงทรนงเชื่อมั่นในตัวเองแม้แต่เราเขาก็ยังไม่ยอมก้มหัวให้ง่ายแต่ก็ทำทุกอย่างให้ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมาเขาว่าเขาไม่มีสมบัติพัสถานอะไรติดตัวมาเลยแล้วเขาจะไปวิ่งเต้นหาเงินที่ไหนมาให้เกือบล้านเราอ่านเขาไม่ออกจริง
2: ๆจะทุกข์ร้อนเศร้าใจไปเลยจ้ะแม่โบราณว่าไม้ล้มนะข้ามได้คนล้มอย่าข้ามเข้มแข็งมีกำลังใจเอาไว้เถอะ
1: หนูงอมืองอเท้าคอยชะตากรรมแท้ๆเชอะเรื่องของตัวเองปัญหาของตัวเองแต่คนอื่นกลับต้องเดือดร้อนทั้งที่มันน่าจะเป็นเรื่องของเรา
2: ทำไมแม่กลัวว่าคุณอ้อยทำไม่สำเร็จใช่ไหม
1: พูดยากค่ะทำไมเขาต้องเดือดร้อนในเมื่อเป็นเรื่องของหนูความจริงขายไร่ไปซะมันก็หมดปัญหาไปเงินที่เหลืออีกส่วนหนึ่งเอาไปหากินอย่างอื่นต่อไป
2: ข้อนั้นถ้าจำเป็นจริงๆนะก็ไม่ว่าแค่3วันเราจะขายให้ใครวิ่งเต้นอย่างเดียวก็หาคนมาดูไม่ได
1: ้ก็นั่นสิคะมันมืดมนไปหมดแล้วไม่รู้จะไปหาใครมาซื้อ
2: เธอว่าแม่ไม่ได้หดหอท้อถอยความเจ็บความไข้
1: แต่หนูก็ยังไม่หายไข้ดีจะเอาแรงที่ไหน
2: เราไม่มีแรงใจต่างหาก
1: มันกระปุกกระเปี้ยเพราะว่าสะบักสะบอมมา
2: ไม่ใช่หรอกใจต่างหากใจมันไม่สู
1: ้น้ารู้ได้ยังไงว่าใจหนูไม่สู
2: ้รู้ก็แล้วกันและนับวันยิ่งจะไม่มีแรงใจใหญ่พ้น3วันข้างหน้าหนูอาจจะล้มถึงกับลุกไม่ขึ้นก็เป็นได้นะ
1: เพราะอะไรคะ
2: เพราะหมดกำลังใจที่จะยืนหยัดอยู่ได้
1: หนูไม่เข้าใจที่น้าพูด
2: ถ้าไม่เข้าใจน้ำตาจะไหลออกมาอย่างนี้เหรอ
1: ก็หนูอยากร้องไห้นี่ค่ะ
2: เราไม่ทำตัวทำใจให้เข้มแข็งเองนี่นา
1: หนูพยายามเข้มแข็งอดทนมาตลอดนับตั้งแต่เสียคุณพ่อและชนเองก็รู้แต่คนเรามันก็มีวันสิ้นสุดความอดทนเหมือนกันนี่ค่ะ
2: มันคนละเรื่องกันจ้ะที่อดทนมาแล้วมันเรื่องหนึ่งแต่ที่เป็นอยู่เวลานี้มันอีกเรื่องหนึ่งเลยทำให้เราเป็นคนอ่อนแอท้อแท้หมดกำลังใจ
1: เรื่องอะไรกันคะ
2: เรื่องของความหยิ่งความใจกระด้างเราแสดงออกมาอย่างหนึ่งแต่ในส่วนลึกของจิตใจมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุของความอ่อนแอหดถ่อท้อถอยหมดกำลังใจ
1: แต่หนูไม่เข้าใจที่น้าพูดมา
2: อย่ามาแกล้งโง่หน่อยเลยก็ไอ้ที่เราขี่ม้าหนีเข้าไปในไร่น่ะมันเพราะอะไรลองคิดทบทวนดูแล้วเราจะรู้ว่าหัวใจเราต้องการอย่างไงอย่าให้น้าต้องพูดเลยจริงเขาไม่ใช่คนอย่างเจ้าเด่นด้วยไม่มีวันหรอกที่เขาจะมาคุกเข่าอ้อนวอนประจ๋อประแจเอาอกเอาใจผู้ชายเนี่ยมันคนละแบบจ้ะ

0: น้าแน่ให้ได้ทางเดียวเราจะต้องลดทิฐิลงไปพบกับเขาครึ่งทางนั่นล่ะถึงจะพูดกันได้ถ้าลงเป็นแบบนี้ต่างคนก็ต่างไม่พูดก็มีแต่อกไม่ไส้ขมตรอมใจตายเท่านั้นล่ะ
1: นายชนหมายถึงเรากำลังเป็นโรคขาดรักกำลังใจของเราอยู่ที่คนจะมาเอาใจและคนคนนั้นก็คือผู้ชายที่เราพอใจเราเป็นโรคบ้านั่นจริงๆเหรอเป็นไปได้ยังไงแล้วเขาล่ะคือใครมันไม่มีประโยชน์หรอกในสามสี่วันข้างหน้านี้เขาก็ไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเขาเองยังไม่เคยเอาใจเราสักอย่างไม่เคยแม้จะพูดจาจ้าจ๋าพูดทื่อๆตรงๆแล้วก็จบไม่จริงนายชนเข้าใจผิดนั่นมันไม่ใช่ความรักแต่นายชนเป็นคนคิดเองนายชนเองต่างหากที่กำลังได้ความรักคืนจากหมอเทพชัย
0: ถ้าแม่ไม่เชื่อนะไม่มีใครช่วยแม่ได้อีกแล้วต้องใช้ภาษิตฝรั่งซะแล้วล่ะจ้ะถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองพระเจ้าจะไม่ช่วยท่าน
1: เออแน่หมอเทพชัยมาค่ะ
0: เขาคงมาตรวจโรคเรานั่นล่ะน่าจะไปดูอะไรในครัว

0: อาการไข้ของคุณแม่ไม่มีอะไรแล้ว
1: แต่ฉันอ่อนเปลี้ยอ่อนระหวยเหลือเกินค่ะหมอใจมันยังเป็นไข้หนักหนาจนฉันบอกอะไรหมอไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงมันอยากอยู่คนเดียวอยากจะอยู่ในที่ที่เงียบที่สุด

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธ
8: อไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
10: อัลลินามิน X Plus
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
10: อัลลินามิน X Plus
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
10: อัลลินามิน X Plus
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
10: อัลลินามิน X Plus
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
19: Mass FM Mass FM

0: เริ่มต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: แมสเอฟเอ็ม

0: กลับมาเจอกันนะคะด้วยความรู้สึกที่ไม่ปฏิเสธได้ว่าเพียงแค่รู้ว่าใครบางคนที่ยังรักเราอยู่ยังผูกพันยังห่วงใยรู้สึกอบอุ่นใจใช่ไหมคะและวันนี้จำเป็นค่ะกับความรักที่ยังคงต้องหยิบยื่นให้กันและกันในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้คนไทยต้องรักกันสามัคคีกันจึงจะสามารถฝ่าฟันผ่าวิกฤตแห่งความหวาดกลัวหวาดวิตกและสิ่งเลวร้ายต่างๆคงจะผ่านพ้นไปได้เพราะหัวใจคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันยังรักกันอยู่ใช่ไหมคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM กลับมาเจอกันค่ะจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งในข้อคิดทางธุรกิจของคุณบุญเกียรติโชควัฒนาแห่งสหกรุ๊ปเราจะต้องหนักแน่นและใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบและเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจงเคารพการตัดสินใจของตัวเอง
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DGX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งภายในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับ AI and Automation IoT และ SmartTechnology, Smart City, Startup Innovation, E-commerce, Digital

0: Solutions เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีไฮไลท์พิเศษนะคะเป็นการแข่งขัน Product and Business Pitching รอบชิงชนะเลิศเชิญชมนวัตกรรมกว่า40ผลงาน Business Networking and Business Matchingตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DGX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DGX 2026ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิก้าล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
2: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์บีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสโพลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: ฟอร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
3: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
2: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การเวลา
4: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
4: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
5: From passion to creation
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ Your happiness

นิยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นนะคะบางครั้งคุณอาจจะต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่จะต้องแข่งขันอย่างซึ่งหน้ากับใครบางคนและชัยชนะของคุณก็อาจจะนำมาซึ่งความขมขื่นที่คุณจะต้องพบเจออยู่เนืองๆก็เป็นได้นะคะเพราะว่าการที่คุณประสบความสำเร็จเมื่อคนอื่นนำมาเปรียบเทียบเขาก็อาจจะอิจฉาริษยาค่ะอย่างเช่นเรื่องราวของเชียร่าซึ่งเธอทำงานอยู่ในธุรกิจด้านการเงินเมื่อเธอได้รับตำแหน่งในบริษัทที่สูงขึ้นก็มีคนที่อิจฉาเธอเพิ่มจำนวนมากขึ้นค่ะแต่ว่าคำแนะนำที่ดีที่สุดนั้นก็มาจากคุณพ่อของเธอนะคะคุณพ่อบอกกับเชียร่าว่าจงปฏิบัติประพฤติตนต่อทุกคนด้วยความเคารพค่ะแล้วก็อย่าปฏิบัติต่อคนที่อยู่ในระดับสูงหรือต่ำกว่าโดยใช้สถานการณ์เป็นตัวบังคับและในท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะได้รับความเคารพตอบแทนกลับคืนหากเราประพฤติปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพนั่นเองค่ะ

0: ียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giano Plus Leaf และ PCX ก็จัดให้ Honda Wave 110 Stand 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัดเต็มเพื่อ

0: าณิชย์ทุกสาขา
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูอย่าง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: ไอโฟน15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
3: ระดับนางฟ้า
4: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
2: เครื่องเก่า
1: ไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได้
1: ลดแล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
4: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
4: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: An education beyond tomorrow
7: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
7: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
6: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
7: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
6: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณผู้ฟังคะในช่วงฤดูฝนภัยธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้ามนะคะในเรื่องของฟ้าผ่าจากเหตุการณ์สุดสลดเมื่อวันที่4สิงหาคมในช่วงเย็นที่แข้งใหม่ของสโมสร FC ยะลาต้องเสียชีวิตลงจากเหตุฟ้าผ่ากลางสนามแข่งขันฟุตบอลเดินสายที่จังหวัดนราธิวาสนั่นคือซอฟวันอาแวร์ต้องเสียชีวิตนะคะเพียงเพราะผู้จัดเลือกที่จะแข่งต่อจนจบท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองน่าจะเป็นอุทาหรณ์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ที่โล่งแจ้งนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลรายการโกลก FA ครับณอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อมีสายฟ้าผ่าลงมากลางสนามแข่งส่งผลให้ซอฟวันอาแวร์พร้อมด้วยผู้เล่นหลายคนที่อยู่ในสนามได้รับบาดเจ็บโดยเจ้าตัวได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนด้วยอาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเรื่องนี้เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ราคาแพงที่วงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะฟุตบอลเดินสายและแมตช์ท้องถิ่นที่ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยมากกว่าผลแพ้ชนะอย่างไรก็ตามระเบียบสากลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าย้ำชัดเจนถึงเรื่องนี้มีร่างระบุชัด 1. กฎรัศมี8ไมล์หากเรดาร์หรือสายตาตรวจพบฟ้าผ่าในระยะ13กิโลเมตรรอบสนามผู้ตัดสินต้องสั่งหยุดเกมทันที 2. กด30นาทีจะกลับมาแข่งต่อได้ก็ต่อเมื่อไม่มีฟ้าผ่าซ้ำติดต่อกันนาน30นาทีขึ้นไป 3. สนามฟุตบอลคือจุดเสี่ยงที่สุดเพราะในพื้นที่โล่งแจ้งที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างสูงตัวนักฟุตบอลจะกลายเป็นจุดเด่นที่สูงที่สุดซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นทางผ่านของกระแสไฟจากก้อนเมฆทันทีและวัตถุโลหะบนร่างกายไม่ใช่ตัวล่อฟ้าแต่เป็นตัวนำความร้อนที่ทำให้แผลไหม้รุนแรงขึ้นซึ่งความสูญเสียของซอฟวันในวัย24ปีนับเป็นสัญญาณเตือนเสียงดังๆความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องที่ควรยืดหยุ่นและควรมองข้ามได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแบบรุนแรงย่อมไม่คุ้มกับชีวิตของนักกีฬาที่ต้องสูญเสียไปค่ะ

0: ังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50 ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนมสดมนมสด
0: คุณผู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtle Bots 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR Code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญ หาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402 32-4 ค่ะ
5: Mass FM

0: คุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอราบีฮันนี่เวเนก้าออริจินอลน้ำผึ้งเวเนก้าที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่มฟอราบีฮันนี่เวเนก้าบอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่มฮันนี่เวเนก้าจากฟอราบีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your Happiness

0: งามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
0: านผ้าทองงานแกะสลักงานจักสานและงานฝีมืออีกมากมายแสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
0: ประเพณีปีใหม่เมืองประเพณีอินทขิงประเพณียี่เป่งงานบุญงานรื่นเริงต่างๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
0: นี่คือองค์ศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืมร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตันเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคม69โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานนา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
17: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
18: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ชั้น2มีโชคพลาซาโทร0918583613
2: วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปพร้อมๆกันเดินไปอย่างเท่าเทียมกัน

็นเพียงความรู้สึกลึกๆส่วนตัวของผมเท่านั้นแต่ว่าผมอยากให้คุณรับรู้มันเอาไว้เพราะผมคิดว่า

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถต้าคิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปภ.เชียงใหม่รายงานอุทกภัย3อำเภอคลี่คลายแล้วกระทบ159ครัวเรือนด้านผู้ว่าสั่งเร่งสำรวจเยียวยาด่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังรอการระบายสืบเนื่องจากเหตุฝนตกหนักคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม3อำเภอ5ตำบล9หมู่บ้าน159ครัวเรือนสรุปความเสียหายและการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่อำเภอพร้าวเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลบ้านป่งตำบลป่าตุ้งและตำบลเวียงรวม49ครัวเรือนขณะนี้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้วโดยทางอำเภอร่วมกับอปท.ได้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นและอยู่ระหว่างเร่งสูบน้ำในจุดท่วมขังออกจากพื้นที่อำเภอเวียงแหงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากห้วยแม่ลาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลเมืองแหงจำนวน50ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนและอพยพผู้ป่วยติดเตียงไปยังพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วอำเภอแม่อายเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ตำบลสันต้นหมือรวม60ครัวเรือนล่าสุดสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติทั้งหมดแล้วเช่นกันทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ปภ.ฝ่ายปกครองท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกพื้นที่เร่งปูพรมสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ไปหาหมอไหมคะ
15: ไม่อ
14: ่
15: ะ
14: ไปหาหมอเธออ
15: ืมไม่อ่ะ
14: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยวิกผมทะมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเดินหน้าพัฒนาทางรัฐสู่บริการเชิงรุกแบบเจาะจงเฉพาะบุคคลดันภาครัฐโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วย e-auditนายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่2ทับ2569พร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐโดยมีนางไอราดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนำเสนอวาระสำคัญต่อที่ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของประเทศหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการยกระดับแอปพลิเคชันทางรัฐจากแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการของภาครัฐไปสู่การเป็น personalized services หรือบริการเฉพาะบุคคลผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้จากหน้าจอเดียวให้เป็นบริการเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสิทธิและสวัสดิการการแจ้งเตือนภาษีหรือใบสั่งจราจรพร้อมต่อยอดสู่การใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวย้ำถึงก้าวสำคัญในครั้งนี้ว่าเราทุกคนต่างอยากเห็นการเชื่อมโยงบริการภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบแต่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเรายังเชื่อมต่อข้อมูลกันเพียงแค่ผิวเผินเพราะเราจะไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้หรือทำให้เกิดบริการที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลได้เรามุ่งหวังให้การเชื่อมโยงข้อมูลต่อจากนี้เกิดขึ้นในเชิงคุณภาพมากกว่าแค่ในเชิงปริมาณเพื่อให้ท้ายที่สุดแล้วแพลตฟอร์มของรัฐจะสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้สะดวกและตรงจุดจริงๆพร้อมกันนี้ได้มีมติให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันทางรัฐตามที่ DGA ขอความร่วมมือภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อย่างเคร่งครัดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะ ใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
18: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
17: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
18: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่คิดถึงรถโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: คนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการค้าภายในเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยตั้งเป้ากระจายไข่ไก่กว่า 3.42 ล้านฟองทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.80 บาทเป็น4บาทซึ่งจะมีผลตั้งแต่7สิงหาคมว่ากรมการค้าภายในได้เตรียมมาตรการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนโดยจะเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ซึ่งตั้งเป้ากระจายไข่ไก่จำนวนกว่า 3.42ล้านฟองในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะจัดจุดจำหน่ายครอบคลุม76จังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครจะจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนโดยนอกจากไข่ไก่แล้วยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอาทิข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอื่นๆจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนอกจากนี้อธิบดีกรมการค้าภายในยังยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังไม่อยู่ในภาวะขาดตลาดแม้ผลผลิตในเดือนสิงหาคมนี้จะลดลงจากระดับปกติโดยคาดว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 43.35 ล้านฟองต่อวันหรือลดลงประมาณร้อยละ3จากค่ามาตรฐานกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการบริโภคและให้ราคาสอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ตลาดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธ
5: อไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
17: Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
18: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
19: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท ถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
20: สยามทีวี
21: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
19: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
20: สยามทีวี
22: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยเพลงเพราะฟังสบายวันนี้สุขสันต์วันเสาร์เป็นพิเศษเนื่องจากทุกวันเสาร์เราจะมีเพลง Oldies เพลง 60s ให้คุณได้ฟังแตกต่างจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นอย่างนี้นะคะมาตลอดค่ะใครที่ชอบเพลงในยุคซิกซี่ติดตามในวันเสาร์ส่วนเพลงถ้าจะถามถึงมาในตอนจัดรายการอาจจะไม่ได้ฟังอาจจะได้ฟังในโอกาสถัดไปวันต่อไปนะคะอันนี้เรียนให้ทราบด้วยต้องขออภัยในความไม่สะดวกบางประการนะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วยเกรกดักลาสกับเพลงยอดนิยมของสาวๆในยุค 60s นะคะ Only 16ค่ะแล้วอีกเพลงหนึ่งพอแรงก้าก็ตอกย้ำนะคะคำว่า Puppy Love ในยุคที่ฉันเป็นสาว 16-17 เนี่ยเพลงนี้ก็ถูกพูดถึงแล้วก็พูดถึงบุคลิกของสาวๆวัยรุ่นสมัยนั้นด้วยนะคะใครกำลังเรียน

0: จะมีความรักเขาก็เอาเพลงนี้มาบอกกันว่าเอ๊ะเป็น Poppy Love นะคะอย่าได้เกรงไปเลยนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็หมดวัย Poppy Love แล้วนะคะแต่เราก็เห็นหลายๆคู่นะคะที่เป็น Poppy Love แล้วก็สามารถครองคู่กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับหลายคนที่มีความสุขกับ Poppy Love มาจนถึงทุกวันนี้นะคะฝนยังคงมีอยู่นะคะอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็รวมทั้งฝนหนักเป็นบางแห่งบางช่วงไปหลายๆแห่งที่มีฝนตกหนักนะคะก็อย่าลืมสอบถามสภาพภูมิประเทศแล้วก็อากาศด้วยจะได้ไม่ต้องไปติดฝนแถวๆนั้นนะคะขอให้มีความสุขในวันหยุดทุกท่านค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
6: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเลือกเพลงที่เคยเป็นเพลงยอดนิยมของทอมมี่เอ็ดเวิร์ดส์ตั้งแต่ยุค 50s ปี1958เพลงนี้เป็นเพลงที่เขียนโดยชาร์ลส์จีโรสนะคะรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในยุคที่เป็นประธานาธิบดีเป็นอันดับที่30ของสหรัฐอเมริกานะคะเขาเป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็ยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยแล้วก็ยังมาเป็นคนร่วมเขียนเพลงนี้ให้ทอมมี่เอ็ดเวิร์ดส์ร้องจนได้รับความนิยมอย่างสูงเพลงนั้นก็คือเพลง It's All in the Game นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะให้ฟังจากเสียงร้องของทันเซอร์คิฟริชาร์ดค่ะซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาการแข่งขันวิมเบิลดันทันเซอร์ไปปรากฏตัวที่สนามแข่งขันบ่อยแล้วก็มีภาพนะคะให้เราได้เห็นกันหน้าตาก็ยังดูดีเหมือนเดิมบุคลิกก็เหมือนเดิมรูปร่างก็ยังผอมเหมือนเดิมอยู่นะคะวัยที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ทำอะไรให้เรารู้สึกแปลกหูแปลกตาไปเลยนะคะเพลง It's All in the Game หลายคนบอกว่าทันเซอร์ร้องได้อารมณ์แล้วก็เศร้าซึมตามไปด้วยเหมือนกันนะคะจะอย่างไรก็ตามค่ะเพลงนี้ขึ้นไปอยู่อันดับ2ของสหรัฐของประเทศอังกฤษตอนที่ทันเซอร์ร้องปี1963ค่ะฟังเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้นะคะ It's All in the Game โดยทันเซอร์คริฟริชาร์ด

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้หน้าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กสยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ Toyota เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของ Toyota เชียงใหม่ทั้งที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009ค่ะ
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
2: ฝ นตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร0910725599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้ออย่าเมินเฉยกับคนรักหรือมิตรจงแสดงความรักและเมตตาเสมอแม้จะโกรธก็ต้องรีบหายถ้าจะงอนก็ต้องรีบเลิกงอนเร็วๆมิตรภาพและความรักเป็นของหายากเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดูแลรักษาให้ดีมิตรภาพความรักมีวันหมดอายุเหมือนยาและอาหารอื่นเหมือนกันถ้าไม่ดูแลให้ดีแต่ถ้าดูแลให้ดีๆจะอยู่นานและนำความสดชื่นหอมหวานมาสู่ชีวิตเสมอวิธีง่ายๆในการดูแลมิตรภาพและความรักก็คืออย่าเมินเฉยจงพูดจาชมเชยยกย่องให้ความมีค่าแก่กันและกันเสมอจงช่วยเหลืออาสาทำสิ่งต่างๆที่ดีเสมอแล้วก็ความรักและมิตรภาพจะอยู่นานความสุขก็จะอยู่กับเรานานด้วยเช่นเดียวกันเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ Triple Track 3 in 1ค่ะเพลงแรกเป็นเพลงของ Mary Wells นะคะมีเพลงฮิตอยู่ไม่กี่เพลงแต่หลายคนก็จดจำแล้วก็ชื่นชอบกันอย่างมากโดยเฉพาะเพลง My Guy นะคะที่จะเล่นเป็นเพลงแรกเพลงที่2 Venus in Blue Jeans โดย Jimmy Cranton ค่ะเพลงที่3 Venusโดย The Shocking Blue ซึ่งได้ถูก cover อีกครั้งในยุค 80s นะคะแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งเหมือนกับของเดิมที่ทำไว้เมื่อปี1967ค่ะฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตาม Beautiful Sound วันเสาร์วันนี้ซึ่งมีเพลง Oldies และก็เพลงยุค 60s แตกต่างจากวันปกตินะคะแฟนๆที่ชื่นชอบเพลง Oldies ติดตามได้ค่ะทุกวันเสาร์นะคะวันนี้ขอส่งท้ายรายการด้วยโค้ดดีๆความสงสัยเห็นปัญหาเป็นอุปสรรคส่วนศรัทธานั้นจะมองเห็นหนทางเหนือปัญหานั้นบิวตี้ฟูสาวขอให้คุณมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกท่านค่ะกลับมาพบกันใหม่บิวตี้ฟูสาวเที่ยงวันจันทร์ค่ะขอบคุณจากการที่ตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือน14จังหวัดเสี่ยงน้ำป่าหลากดินถล่มกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือน14จังหวัดในภาคเหนือตะวันออกและใต้ประกอบไปด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9สิงหาคม2569กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ8เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้ผลกระทบจากฝนตกหนักมากในวันที่8สิงหาคม69ได้แก่ภาคเหนือเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคตะวันออกตราดจังหวัดที่คาดว่าจะได้ผลกระทบจากฝนตกหนักในวันที่8สิงหาคม69ได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรภาคอีสานเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรสุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X
5: plusNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใคร ที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio

Good Time ด้วยฮะลูคัสเพลงนี้กับ Good Time ค่ะชื่อเพลงนี้เลยเอชรันก่อนนั้นกับโอโฟนด้วยค่ะสวัสดีวันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายค่ะพบกันวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เหมือนฟ้าฝนจะมีความตกมาเมื่อวานช่วงค่ำนิดนึงคุณผู้ฟังตกไม่เยอะแล้วก็กลางคืนก็ตกแบบปล่อยๆนะคะตกไม่ได้ลงเม็ดมากเท่าไหร่ก็น่าจะตลอดทั้งคืนแต่ถามว่าเย็นไหมก็ไม่เย็นนะก็ยังคงต้องนอนเปิดแอร์กันอยู่เพราะว่าอากาศค่อนข้างอบอ้าวเลยทีเดียวเช้านี้ก็มีแบบละอองฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแต่เมื่อกี้ตอนบ่ายแดดเริ่มมากันแล้วด้วยนะคะซึ่งหลายคนก็กังวลเอ๊ะน้ำจะขึ้นไหมก็เท่าที่ดูข่าวก็เหมือนจะน้ำขึ้นมาเหมือนกันทั้งในส่วนของแถวแม่แตงแถวเชียงดาวเนี่ยน้ำมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าตอนเนี้ยแดดมาละแล้วก็น้ำก็น่าจะเริ่มลดลงแล้วด้วยคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นอากาศที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะและอีกส่วนหนึ่งชาวเชียงใหม่เราก็คงจะไปอยู่กันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่100ปีกับการชมในส่วนของวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะโซนนั้นรถราก็จะเยอะจะแน่นนิดนึงกันละกันนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันกับวันเสาร์ของเราสบายๆ3ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มาถึงงานของ Bruno Mars เพลงนี้บ้างกับ I Just Might

Snow Day ค่ะก็ได้ฟังกันจากPrince Harryเพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมี Hozier ด้วยกับ Too Sweet และ Bruno Mars กับ I Just Might กับวันเสาร์สบายๆบ่ายโมงกับ28นาทีแล้วค่ะแป๊บเดียวก็ต้องบอกว่าไวทีเดียวชั่วโมงช่วงบ่ายๆของวันเสาร์กันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดที่หลายคนชอบจะได้ตื่นสายจะได้ทำโน่นทำนี่แต่ว่าเชียงใหม่เราก็ยังมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังหลากหลายเหมือนเดิมค่ะแต่ส่วนใหญ่หลายคนพอพักปั๊บก็จะคิดว่าที่เที่ยวที่ไหนน่าไปบ้างซึ่งมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราได้ผ่อนคลายจากการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมจากการนั่งอยู่ในโต๊ะทำงานตลอดทั้ง5วันหรือว่า6วันในช่วงของวันทำงานนั่นเองค่ะผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างก็ดีนะคะและแน่นอนค่ะมาพร้อมกับโตโยต้าที่พร้อมพาคุณเดินทางสบายๆเลือกรถที่ใช่ในรูปแบบที่คุณต้องการได้ค่ะคุณผู้ฟังโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณกับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ค่ะสัมผัสความคุ้มค่าที่ออกแบบมาเพื่อคุณผ่อนเริ่มต้นที่ 9,595 บาทพร้อมประกันภัยชั้น1นะคะและดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% พร้อมประกันภัยชั้น1เช่นกันเลือกได้เลยค่ะพร้อมรับสิทธิ์ในกิจกรรมของโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มให้คนไทยออกรถได้ง่ายขึ้นคุ้มต่อที่1แค่คุณสแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือว่าจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์นะคะส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยมูลค่าทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาทจนถึง30สิงหาคมนี้นะคะแวะไปเทสต์ไดร์และเลือกรถที่ตรงใจคุณได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาของเราพร้อมกับการดูแลหลังการขายนำรถเข้าไปตรวจเช็คจะเช็คระยะจะส่งซ่อมได้หมดเลยค่ะกับ6สาขาเราสมการใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์นัดหมายในการรับบริการได้ค่ะ053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะวันนี้ 8.8 ด้วยคุณผู้ฟังวันช็อปประจำเดือนช็อปอะไรกันบ้างแล้วส่วนใหญ่หลายคนอาจจะมองหาของขวัญให้กับคุณแม่เพราะว่าสัปดาห์หน้าเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะวันดีๆของเรา

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh, refill the music.

ท่าเขาคุณฟังกันจากฟลอริดาเพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมีเดอะวันเจ็ดด้วยกับเกรทยูคามค่ะบ่ายโมงกับ44นาทีกับวันเสาร์ของเราเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้นอกเหนือจากเรื่องของกีฬาหลายคนจะหาที่เที่ยวดูฟ้าดูฝนนิดนึงกันละกันดาวสุเทพสวยมากนะคะสวยในที่นี้คืออาจจะมองไม่เห็นอะไรใดๆเพราะว่าทะเลหมอกค่อนข้างเยอะแต่ก็เป็นอากาศที่ค่อนข้างดีมากๆปกติช่วงก่อนหน้านี้ประมาณมีนาเมษานี้เราจะกังวลกันเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เห็นดาวสุเทพคือฝุ่นเยอะ PM 2.5 เยอะแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นดาวสุเทพเหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศจากฝุ่นเป็นหมอกทะเลหมองทะเลหมอกอะไรประมาณเนี้ยก็สวยดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็พักผ่อนหย่อนใจกันไปกับวันเสาร์และวันหยุดของคุณด้วยนะคะวันนี้วันที่8สิงหาคมนอกเหนือจะเป็นวันช็อปประจำเดือนกับ 8.8 แล้ววันแมวโลกด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแมวเนี่ยน่าจะมีทุกบ้านแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนจะน่ารักมากๆแมวบางบ้านนิสัยจะไม่เหมือนกันนะบางบ้านนี่แทบจะแตะไม่ได้เลยทีเดียวคือเลี้ยงได้ล่ะแต่ว่าจะแตะจะเล่นด้วยเนี่ยจะยากนิดนึงแต่ว่าแมวบางตัวก็จะคลอเคลียก็จะแบบน่ารักจะ อยู่ใกล้เจ้าของตลอดเวลาซึ่งก็แล้วแต่นิสัยของแมวแมวก็เหมือนคนนี่แหละเขาจะมีนิสัยที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่บ้านไหนที่มีแมววันนี้อย่าลืมอวดแมวของคุณด้วยกันละกันนะคะKaty Perry ค่ะเพลงนี้คุณถามมา Last Friday Night ค่ะ

ดี้กาก้าและแบล็คพิงค์ค่ะคือนักฟังเพลงเก่ากับซอสแคนดี้ก่อนนั้นมีเทลลี่สวิฟต์ด้วยนะคะเทลลี่สวิฟต์กับโอปอลไลท์และแคทตี้เพอร์รี่กับลาสต์ไฟเดย์ไนท์ค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะบ่าย2แล้วนะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายโมงกับประมาณ56นาทีกับบ่ายของวันเสาร์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็หลากหลายเรื่องราวเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันวุ่นวายวันหนึ่งของเมืองไทยของประเทศไทยเราเพราะว่ามีแต่เรื่องเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่วันนี้ก็ไม่รู้สิตั้งแต่นั่งดูข่าวมาตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่คุณผู้ฟังสิ่งที่ยังคงลงเหลือก็คือกระแสของเมื่อวานนี้ก็ยังเป็น Talk of the Town ที่หลายคนพูดถึงกันเยอะมากๆดูแลทั้งตัวเองและคนใกล้ตัวให้ดีด้วยกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของพาเรลวิลเลียมเพลงนี้กับแฮปปี้ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้าลดค่าครองชีพตรึงราคา LPG ถัง15กิโลกรัมที่423บาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องหลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2569ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 50.2 เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนทั้งนี้ข้อมูลตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่ากำลังซื้อเริ่มฟื้นจากมาตรการของรัฐบาลแต่สถานการณ์เศรษฐกิจยังมีความเปราะบางรัฐบาลจึงต้องทำงานควบคู่กันทางด้านการเติมรายได้การลดภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลราคาพลังงานไม่ให้กระทบชีวิตประจำวันรัฐบาลไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเพียงด้านเดียวแต่ใช้มาตรการเป็นชุดโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 100,000 ล้านบาทลดภาระค่าครองชีพและกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนางสามรัชดากล่าวว่าจุดสำคัญของไทยช่วยไทยพลัสคือเงินไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะกรุงเทพเพราะสัดส่วนการใช้จ่ายในกรุงเทพอยู่เพียง 15.6% สะท้อนว่าเม็ดเงินไหลถึงต่างจังหวัดร้านค้ารายย่อยและชุมชนจริงในอีกด้านหนึ่งกระทรวงพลังงานยังใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดูแลราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ไม่ให้ปรับขึ้นตามราคาตลาดโลกโดยเพิ่มการชดเชยจาก 7.2209 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 9.8642 บาทต่อกิโลกรัมทำให้ราคาขายปลีกยังอยู่ที่ถังละ423บาทขนาด15กิโลกรัมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตรึงราคา LPG เป็นมาตรการที่กระทบต่อประชาชนโดยตรงเพราะก๊าซหุงต้มเป็นต้นทุนของครัวเรือนร้านอาหารและผู้ค้ารายย่อยหากปล่อยให้ราคาพลังงานขยับขึ้นจะส่งต่อไปยังราคาอาหารสินค้าและบริการทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักว่าการดูแลราคาพลังงานมีต้นทุนโดยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่7สิงหาคม2569ติดลบ 71,826.31 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 2,044 ล้านบาทจึงต้องบริหารอย่างระมัดระวังจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทั้งท่าฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเถอะ
12: ไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

0: แก่เธอผู้เป็นผู้ครองหัวใจนะคะขอให้เธอไปในเส้นทางที่เธอชอบที่เธอตั้งใจใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแด่เธอผู้ครองหัวใจก่อนนั้นมีงานของพี่บอยโกศยพงษ์และเจ้านายกับฝากส่งด้วยนะเข้าสู่ชั่วโมงที่สองนะคะ
1: ขอให้รักที่มีในวันนี้จะเป็นดึงฝันที่เคยบอกไว้
0: ร้องเพลงเศร้าก็อินเหลือเกินร้องเพลงจังหวะสนุกก็ได้อยู่สำหรับงานของศิลปินสลับคิสนั่นเองกับผู้ครองหัวใจแต่ช่วงบ่ายนี้แรงจริงๆคุณผู้ฟังช่วงเช้านี้มีความรู้สึกว่าจะคลื่นตลอดทั้งวันหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วฝนตกเยอะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตกในเมืองเยอะแนวคุณผู้ฟังเพราะล่าสุดที่จังหวัดที่อำเภอแม่ฮ่องสอนที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำปายก็ทะลุจุดวิกฤตแล้วนะคะสถานการณ์หลังน้ำป่าทะลักลงแม่น้ำปายส่งผลให้แม่น้ำปายเนี่ยเพิ่มระดับเกินจุดวิกฤต 2.75 เมตรค่ะสะพานสู่ตงเป้ได้ถูกน้ำป่าพัดต้นไม้กระแทกเสาสะพานขาดเพิ่มอีกหนึ่งช่วงนั่นเองโซนนั้นก็เจอค่อนข้างหนักหรือว่าจะเป็นในโซนของเชียงดาวเอ่ยนะคะเวียงแหงเอ่ยก็หนักหนาเอาเรื่องเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแม้จะน้ำลดแล้วแต่ว่าก็ยังคงเหลือความเสียหายค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ภาคเหนือเราอาจจะเจอฝนตกหนักในหลายพื้นที่เจอฝนตกหนักสุดประมาณ 80% นะระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกันด้วยแต่ณเวลานี้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในส่วนของฟ้าห้ามแดดมากจริงๆเพลงช้าของโบกี้ไลออนกับนาฬิกาทรายค่ะ

0: องราวของเราจบลงเท่านี้ขอให้เธอโชคดี
1: ฉันขอให้เธอโชคดี
0: งั้นจากรารีเพลงนี้ให้คุณฟังโชคดีนะและก่อนนั้นมีเสียงของเหมือนพลอยให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอและโบกี้ไลออนกับนาฬิกาสายด้วยนะคะบ่ายสองกับอีกประมาณ31นาทีแล้วนะคะแป๊บเดียวบ่ายสองโมงครึ่งแล้วและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพเหมือนเดิมค่ะเรื่องสุขภาพสำคัญเสมอช่วงนี้คนเป็นหวัดเยอะหรือว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างทีเดียวก็ต้องอย่าลืมดูแลกันให้ตรงจุดนะคะซึ่งคุณหมอวินิจฉัยแล้วก็สามารถรักษาได้อย่างตรงจุดแน่นอนบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนู้นแบบนี้แล้วไปซื้อยากินเองและบางทีก็มีความรู้สึกว่าอธิบายเภสัชกรแบบไม่หมดนะก็อาจจะมีความเสี่ยงในการรักษาไม่ตรงจุดแล้วไม่หายสักทีไปหาหมอกันได้ค่ะใกล้หมอยินดีให้บริการเสมอดูแลทุกสิทธิ์เลยทั้งสิทธิ์ของประกันสังคมสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันชีวิตแล้วก็รวมไปถึงสิทธิ์ประกันสิทธิ์ของประกันสุขภาพนะคะแล้วก็สิทธิ์จากภาคราชการต่างๆนานาด้วยและวันนี้ค่ะ8สิงหาคมวันแมวโลกเพราะทุกแมวเหมียวมีความหมายสุขสันต์วันแมวโลกด้วยค่ะดูแลน้องแมวแล้วก็ดูแลสุขภาพของคุณด้วยเข้าใจสาเหตุดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีสามารถใช้ชีวิตร่วมกับน้องแมวได้อย่างมีความสุขหากคุณมีอาการแพ้ต่อเนื่องหรือว่ารุนแรงคุณปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและก็รักษาอย่างเหมาะสมซึ่งอาการนี้เป็นกันเยอะนะคือภูมิแพ้แมวนั่นเองค่ะเกิดจากสาเหตุหลักก็คือการแพ้แมวไม่ได้มาจากขนแมวโดยตรงนะแต่เกิดจากโปรตีนที่พบในน้ำลายต่อมไขมันแล้วก็รังแคของแมวนั่นเองค่ะเมื่อแมวเลียขนโปรตีนนี้จะอยู่บนขนแล้วก็เส้นหนังผิวหนังของเขาหลุดอาจจะหลุดร่วงเป็นอนุภาคฝอยในอากาศทำให้เรามีอาการแพ้ได้นั่นเองนะคะซึ่งโปรตีนนี้สามารถลอยอยู่ในอากาศและก็ก่อติดเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายพบในขนแมวนะคะต่อมตามไขมันแล้วก็ผิวหนังของน้องแมวรังแคแมวก็คือสะเก็ดผิวนั่นเองค่ะอาการที่หลายคนเป็นบ่อยก็ในส่วนของภูมิแพ้แมวก็คือจะมีจามจะมีคัดจมูกมีอาการแบบน้ำมูกไหลน้ำตาไหลตาแดงคันตาคันผิวหนังผื่นขึ้นไอหายใจไม่สะดวกในรายที่แพ้รุนแรงหากมีอาการแพ้คุณปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาอย่างเหมาะสมกันต่อไปจะได้เลี้ยงแมวได้อย่างสบายใจนั่นเองนะคะสอบถามเพิ่มเติม053-200-002ใกล้หมอยินดีให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอค่ะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้นะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์งานของแค่ทุกคาเลอร์เพลงนี้บ้างขอให้เราทั้งคู่โชคดี

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Up.
2: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
3: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
2: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
3: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
4: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
2: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
3: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
7: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดา
9: วให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh, refill the music.

ไปไม่บอกลาอยู่ๆก็ไปไม่ลามาไม่ไหว้ไม่น่ารักเลยนะคะงั้นจากฟูลสเตปเพลงนี้ค่ะหายไปไม่บอกลาและงานจากกู๊ดมูดกับฟิสคอร์ด้วยบ่าย2กับอีกประมาณ49นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะกับเวลาในช่วงบ่ายของเราเนี่ยฟังเพลงเยอะๆละกันสำหรับบ่ายของวันเสาร์เพราะว่าจริงๆจะว่าไปเสียงตัวเองไม่ค่อยจะมีมากๆเสียงหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะคะเก่งและน้ำปิงค่ะรักฉันจะมั่นคง

และเรามีกันก็พร้อมไม่ต้องกลัวอะไรนะคะสิ่งสำคัญค่ะจากเพลงประกอบซีรีส์ Woo The Fate Begin เสียงของ Sky และนานินะคะไม่เคยดูเรื่องนี้แต่เพลงนี้ฟังบ่อยมากและก่อนนั้นก็เป็นงานของเก่งและน้ำปิงรักฉันจะมั่นคงด้วยค่ะแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วคุณผู้ฟังไวทีเดียวกับชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายซึ่งจะมีทั้งเพลงไทยและก็มีเพลงในโซนเนชั่นซองมาฝากคุณผู้ฟังด้วยไม่อยากจะดูแดดตอนนี้เลยค่ะอากาศแตกต่างจากตอนเช้าแต่ก็มีข้อดีนะตรงที่หลายๆคนจะไปดูกีฬาบ้างจะไปเที่ยวบ้างบางคนก็จะมีตลาดนัดนะคะในบ้านเราซึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ตลาดนัดถ่ำกันเลยทีเดียวแล้วก็บางคนก็อาจจะแพลนในการไปพักผ่อนหย่อนใจกันไปเลยประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีและบางคนก็ซักผ้าได้แล้วเห็นแดดแบบนี้ซักผ้ากันเถอะรีบซักเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะมากี่โมงมาหรือเปล่านะคะสุอี้ภูวิสิทธิ์และแอลลี่เพลงนี้กับหม้อหุงข้าวเวอร์ชันนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังเล็งอุดหนุนเงินติดโซล่ารูฟท็อปครัวเรือนดันไทยเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสรุปรายละเอียดในโครงการลดภาระให้ประชาชนที่ประสงค์จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อเดินหน้าประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานวงเงิน400,000 ล้านบาทซึ่งในส่วน200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศได้พิจารณาเนื่องจากปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนกว่า60%โดยรัฐบาลเตรียมข้อพิจารณาเบื้องต้นในการสนับสนุนเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่ประชาชนเพื่อติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครัวเรือนละ50,000 บาทตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนเพื่อประเทศ500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนโดยเน้นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าขนาด5 กิโลวัตต์ขึ้นไปนอกจากนี้โครงการยังมุ่งส่งเสริมห่วงโซ่อุตสาหกรรมในประเทศโดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI พิจารณามาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์เพื่อสร้างงานและใช้สินค้าในประเทศอย่างครบวงจรทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์พร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพในประเทศได้อีกด้วยทั้งนี้คาดว่าข้อสรุปทั้งหมดจะมีความชัดเจนภายใน1 เดือนจากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530 กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480 ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: Tech ด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหร
7: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
10: ์สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
6: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
17: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
18: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
19: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
22: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

ือเธอเสมอมาไม่ใช่ใครอื่นไกลคือเธอเท่านั้นนะคะโอลี่ยูประมาณนั้นเลยค่ะเธอเสมอมางั้นจะเคิร์สแล้วก็ฟิลโลฟิลโลก่อนในนั้นมีอบนิธิและเลดี้ปลางไม่อยากรักคนอื่นแล้วอย่าไปรักใครอีกนะนะหวานๆกันบ้างกันละกันค่ะคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 18นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะยกรางวัลเพลงคัฟเวอร์ดังแห่งปีเลยค่ะเพราะว่ามีหลายเวอร์ชั่นมากๆจริงเพลงนี้เวอร์ชั่นของ Jasmine Nika เพลงนี้บ้างกับวอนค่ะ

0: รักที่สมบูรณ์แบบเลยอ่ะตีวรันทรและฟิโลฟิโลค่ะก่อนหน้านั้นมีซาร่ากับนาที่ฉันและจัสมายนิก้ากับวอนอีกหนึ่งเวอร์ชันที่มีคนคัฟเวอร์เยอะมากโมนิก้าก็ร้องเพลงนี้ลิปตาก็เช่นกันรวมไปถึงจัสมายนิก้าด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพลงเขาเพราะเพลงเขาดังจริงๆนะคะก็บ่ายสองกับไม่ใช่สิบ่ายสามกับอีกประมาณ29นาทีแล้วค่ะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมความสุขในวันหยุดของคุณอยากจะเที่ยวไปเที่ยวกับเราได้หรือว่าวันทำงานหาเงินวนไปช่วงนี้ค่ะก็พาคุณเดินทางไปทำงานได้สบายๆเลือกรถที่ตรงใจอย่าลืมโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมข้อเสนอพิเศษในทุกทางเลือกมีเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคันนี้นะคะก้าวสู่ความเหนือระดับกับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าของ Fortuner คันนี้ค่ะสัมผัสความคุ้มค่าที่ออกแบบมาเพื่อคุณผ่อนเริ่มต้น 9,595 บาทพร้อมประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% พร้อมประกันภัยชั้น1เช่นเดียวกันนะคะหรือมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานลุยได้ถึงไหนถึงกันต้องไฮลักซ์แชมป์เลยค่ะคุณผู้ฟังข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มจากเราหรือจะเป็นไฮลักซ์ทาวเวอร์นะคะรถเก๋งนั่งสบายขับสบายยกให้ยาริสครอสแล้วก็ยาริสเอทีฟด้วยหรือว่าจะเป็นรุ่นของคาราวาครอสนะคะข้อเสนอดีๆแบบนี้เจอกันที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาและนอกจากนี้ค่ะสามารถที่จะรับความคุ้มกันต่อกับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยจนถึง30สิงหาคมนี้แวะไปใช้บริการได้กับ6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนขอเซ็นเตอร์053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะวันนี้มีงานจากศิลปินใหม่นี่นั่งอ่านชื่อตั้งนานว่าอ่านว่าอะไรอ่านว่ามัชวาสาวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงของเขาคือคนนี้หนูจอง
1: บอกเลยคนนี้หนูจอง
0: เดี๋ยวเจอกันครึ่งหลังนะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอด

0: ซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
2: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
1: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
2: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
3: Fresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio, freshen up.

เล่นหลายเพลงซะต่อเนื่องกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังลืมไปเลยว่ายังเล่นอีกได้อีกหลายเพลงนะจริงๆแล้วใส่ลิสต์เพลงต่อๆกันไว้ค่ะงั้นของยูกิเพลงนี้กับ Radio เดิมๆนะคะและงานของ Small Girl งานของเลียงจีฟิชชิ่งกับ DOXO กันด้วยเข้าสู่ครึ่งหลังบ่าย3กับ43นาทีต่อกันที่เพลงนี้แล้วกันค่ะจากเพลงประกอบ Moon Lover นี่คือ For You ค่ะ

และอย่างก็หวานๆทั้งนั้นเลยทีเดียวค่ะชูการ์ฮันนี่ไอซ์ทีเบบี้มอนสเตอร์นะคะก่อนหน้านั้นมีไอซ์ฟาร์และซีดราก้อนกับ WDA ค่ะก่อนหน้านั้นมีเดายางไอฟายูจากเพลงประกอบเมนูรักพิชิตใจราชาและก็หลายเพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวคุณนะฟังเพลงกันแบบเต็มอิ่มกันมากๆกับวันเสาร์ซึ่งปกติวันเสาร์เนี่ยพี่เตือนจะไม่ค่อยพูดเยอะนะวันนี้เสียงไม่ค่อยมีด้วยก็เลยเล่นเพลงแบบเต็มที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM ค่ะและกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์เหมือนอากาศจะเริ่มครึ้มๆอีกแล้วคุณผู้ฟังหลังจากที่เมื่อกี้คือแดดแรงมากออกไปข้างนอกนี่คือแดดแบบจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวก็ลุ้นกันต่อช่วงนี้เชียงใหม่เราหรือว่าในโซนอื่นนะเฝ้าระวังเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วก็น้ำปิงแถวโซนอื่นก็เริ่มขึ้นมาบ้างแล้วแต่น้ำปิงโซนบ้านเรายังไม่ขึ้นเท่าไหร่น่าจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าอาจจะทำให้หลายๆคนแบบตื่นเต้นเล็กน้อยเท่านั้นนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะพี่เรนกับ Less Than Featuring กับมามามูนะคะเจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทางการจีนระบุพายุไต้ฝุ่นดอนฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการที่คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอนฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอนฟินในพื้นที่6มณฑลของจีนอาทิมณฑลเจียงซูมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลเจียงซีพร้อมกันนี้ยังกำชับให้หน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการโครงการด้านทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเกินความจุตลอดจนรับมือกับเหตุน้ำป่าไหลหลากจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจ
3: โชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2ส

0: the One ช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
6: Mass FM

0: ริ่มต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันนะคะเป็นประจำที่นี่วันนี้สบายดีหรือเปล่ามีคำตอบจากหนังสือว่าฉันสบายดีมีโอกาสได้อ่านงานเขียนของริวโฮโอคาวาบอกว่าจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของชีวิตคือการอยู่ร่วมกับความเรียบง่ายและทัศนคติบวกไม่มีชัยชนะที่สิ้นสุดเมื่อคนเราแข่งกับคนอื่นการต่อสู้กับตัวเองเป็นการต่อสู้ที่ทุกคนมีโอกาสชนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณมองตัวเองอย่างไรหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองให้เจอและมุ่งมั่นอยู่กับมันฝึกฝนตนเองให้เป็นเลิศอย่าพยายามเรียนแบบวิถีชีวิตของคนอื่นเพราะรังแต่จะทำให้เป็นทุกข์วิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะสถานการณ์เลวร้ายในชีวิตก็คือการพยายามสร้างความสุขให้ผู้อื่นความล้มเหลวหรือปัญหาคือโอกาสให้คุณฝึกฝนการสำรวจตรวจสอบตัวเองและเรียนรู้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์แบบใดที่คุณหว่านไว้ในใจฝากไว้ให้คิดนะคะ Mass FM อยู่ด้วยกันค่ะที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติ
1: Mass FM

0: ทะทองของคุณหญิงชนัดปิยะอุยจากโรงแรมดุสิตธานีและโรงแรมในเครือการรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ด้อยกว่าสิ่งอื่นการเติบโตเป็นคนดีในสังคมได้ต้องรู้จักหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบไม่ควรทำให้พ่อแม่ปู่ย่าหรือตายายต้องผิดหวังคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้อีกมากชีวิตจริงนั้นเรียนไม่จบคนโง่เท่านั้นจึงจะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจคุณผู้ฟังคะมีโชคพราซาขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DigiX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจ

0: Business Matching ตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DGX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DGX 2026ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่เฟ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่นับแต่อดีตคนเชียงใหม่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากดังที่มีประเพณีนอนวัดจำศีลหรือถืออุโบสถศีลซึ่งผู้ที่ไปนอนวัดส่วนมากเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แต่บางทีก็มีหนุ่มสาวลูกหลานที่มีจิตศรัทธาก็ตามไปนอนวัดจำศีลกับป้าอุ้ยแม่หม่อนด้วยการนอนวัดจำศีลนิยมปฏิบัติทุกวันพระขึ้นหรือแรม8ค่ำ15ค่ำซึ่งเรียกกันว่าวันศีลตรงกับวันอุโบสถปฏิบัติตลอดระยะเวลาเข้าพรรษาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยเพื่อเป็นโอกาสในการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเข้าใกล้จริยวัดอันดีงามของพระสงฆ์หวังผลแห่งความสุขในภพหน้าและเพื่อค้ำจุนสืบพระศาสนา
2: เทศบาลนครเชียงใหม่
0: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
3: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวการชนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมหารือการใช้พื้นที่จัดงานปั่นจักรยานระดับสากลราฟาอาซีซีซัมมิตประเทศไทย

ชียงใหม่เอดิชั่นในการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักกีฬาที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันดังกล่าวณสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกทั้งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สู่ระดับสากลให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพในทุกๆด้านและการจัดงานราฟา RCC Summit ประเทศไทยเชียงใหม่ Edition กำหนดจัดงานระหว่างวันที่19ถึง22พฤศจิกายนนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานปั่นจักรยานระดับนานาชาติจากทั่วโลกกว่า150คนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ

ชีวิตใหม่ยิ่งคุณนำพาตนเองเข้าสู่โลกจินตนาการมากเท่าใดความพึงพอใจในสิ่งที่คุณเป็นนั้นก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นค่ะและถ้าหากคุณไม่สามารถที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่คุณจินตนาการเอาไว้คุณก็จะยิ่งรู้สึกท้อแท้ผิดหวังมากขึ้นเท่านั้นด้วยแต่ว่าในทางกลับกันนะคะถ้าหากคุณชี้นำตนเองไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าและสมบูรณ์กว่าคุณก็จะสามารถที่จะดำเนินชีวิตเช่นนั้นได้อย่างแท้จริงค่ะจากการวิจัย 34% ของผู้ที่มุ่งความสนใจไปที่ชีวิตในอุดมคติมักจะเกิดความวิตกกังวลและความประหม่าในการใช้ชีวิตมากกว่าผู้อื่นค่ะในขณะที่บุคคลที่มุ่งความสนใจไปที่วิถีชีวิตที่พวกเขาควรจะดำเนินไปมักจะมีความห่วงใยต่อบุคคลอื่นที่เข้ามาในชีวิตของพวกเขาและ 21% ของคนเหล่านี้นะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของพวกเขาด้วยค่ะนั่นคือคุณควรจะคิดถึงคนที่คุณควรจะเป็นมากกว่านะคะ

0: ลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครบปุ๊บเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีก
2: อยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวดีสำหรับคุณที่มองหามอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนิยมพาณิชย์ถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัดค่ะทั้ง Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giorno Plus Lead และ PCX โดยมีส่วนลดในงานนี้นะคะสูงสุดถึง 7,000 บาทพร้อมของแถมอีกเพียบพลาดไม่ได้ค่ะมองหามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตมาที่นิยมพาณิชย์โดยเฉพาะ Honda Wave และ Honda Scoopy ลดสูงสุดถึง 6,000 บาทราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะของแถมรายการนี้จัดเต็มเพียบมีให้เลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือจะเป็นเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่ากว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้นที่นิยมพาณิชย์มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศอย่าลืมนะคะนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: An Education Beyond Tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
5: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
5: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อแม่เพียงสละเวลาไม่กี่นาทีนะคะเลือด1ถุงของคุณอาจจะช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิตเพราะการให้โลหิตคือการให้ชีวิตค่ะมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในวันแม่แห่งชาตินะคะพุธที่12สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงณชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติเปลี่ยนความรักที่มีต่อแม่ให้เป็นพลังแห่งการแบ่งปันสู่สังคม1คนให้หลายคนรับให้โลหิตเท่ากับให้ชีวิตนะคะ12สิงหาคมนี้ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อแม่ ที่ชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนค่ะ

คุณผู้ฟังคะในขณะที่ตอนนี้มีข่าวแว่วออกมาว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญน่าจะขยับตัวใกล้เข้ามาน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะดังนั้นจึงจะเห็นว่าหลายๆหน่วยงานค่ะได้ตั้งแผนนโยบายเพื่อรับมือกับสถานการณ์ซึ่งอาจจะเกิดฝนหนักแล้วก็ควบกับภัยแล้งด้วยโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศเป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากรโดยมีประเด็นสำคัญนะคะได้แก่การขับเคลื่อนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plusในประเด็นการป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และพัฒนาเมืองอย่างสมดุลโดยการบริหารจัดการสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้บอกว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นจึงขอให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตจัดตั้งห้องปฏิบัติการวอร์รูมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยประสานข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่หากวิเคราะห์แล้วเสี่ยงอุทกภัยให้ประสานจังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดคาสต์และเตรียมทรัพยากรสนับสนุนโดยเร็วนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าได้มอบให้ปภ.ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการโดยสนับสนุนการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอุปกรณ์ดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟและคำแนะนำปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการรวมถึงฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเน้นย้ำการประสานการปฏิบัติกับอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติประจำด้านประสานการปฏิบัติงานระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายรวมถึงการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของประชาชนค่ะ Mass FM Your Happiness

0: ผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาว

0: ื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร053-217-763
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: มนนมสด Mass FM Your Happiness

0: FM กิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะ Little Explorers Big Wisdom น้องๆป.1 เรียนรู้วิถีพอเพียงและธรรมชาติศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ and education beyond tomorrow โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียนโดยเฉพาะน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่ต้องเริ่มเรียนรู้ผ่านการสัมผัสประสบการณ์ตรงและซึมซับรากเหง้าทางวัฒนธรรมล่าสุดเด็กๆได้ออกเดินทางสู่โคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาสุมาลีพอเพียงเพื่อร่วมกิจกรรมบูรณาการสุดสร้างสรรค์ค่ะในคอนเซปต์ learning by doing and eco literacyกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงและทักษะชีวิตเบื้องต้นผ่าน4ฐานกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการของเด็กวัยเริ่มเรียนรู้โดยเฉพาะค่ะนักสืบธรรมชาติสำรวจระบบนิเวศวิถีโคกหนองนาเพื่อทำความเข้าใจการพึ่งพาตนเองของธรรมชาติและมนุษย์สถาปัตยกรรมล้านนาเรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างบ้านและเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายอีโคอาร์ตพิมพ์ภาพจากสีธรรมชาติลงบนกระเป๋าผ้าพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้เรื่องการรักโลกเชฟตัวจิ๋วกับเมนูไข่ปาล์มลงมือทำอาหารพื้นถิ่นด้วยตัวเองเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารผ่านกระบวนการคหกรรมศาสตร์เบื้องต้นหัวใจสำคัญการออกแบบตามพัฒนาการ developmental design โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ตามวัยกิจกรรมทัศนศึกษาของเราจึงถูกเรียงลำดับความซับซ้อนอย่างเป็นระบบป.1 ถึงป.2 เน้นการสัมผัสประสบการณ์ตรงและรากฐานวัฒนธรรม sensory and roots ป.3 ป.4 บูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญา science in local wisdomป.5 ยกระดับสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง Innovation and Tech รากฐานจากโคกหนองนาในชั้นป.1 คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่สร้างความสมดุลบาลานซ์ระหว่างความเป็นไทยและการก้าวไปสู่ความเป็นสากลในอนาคตก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก Active Learner เป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ที่ตื่นตัวที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงกล้าคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะ
1: การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
2: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829 สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าโฟราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้นผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ
2: ฟอร์บีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จาก

0: บคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตมีเมตตากับตัวเองบ้างเพราะความสุขคือสิ่งที่เราเลือกได้ Be grateful for small things. Be kind to yourself because happiness is a choice.
1: กับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยพร้อมกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัมภาษณ์พิเศษภายใต้หัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจโดยระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณ2%ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นที่2.8 ถึง 2.9ปัญหาสำคัญคือการลงทุนขาดการลงทุนรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงใน12ปีข้างหน้าและเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ย6%ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าภายใต้นโยบายการคลัง5ด้านได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าสูงสุดการใช้กลไกรัฐช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรองรับแรงกระแทกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและยึดความโปร่งใสใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้กล่าวถึงการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคว่ารัฐบาลได้ดำเนินโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานนอกจากนี้ยังมีโครงการพี่ช่วยน้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ SME และผู้รับจ้างรายย่อยโดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: New NG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตร ร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
13: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
12: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
17: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
18: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92.7

แล้วเข้าสู่ช่วงเวลายามเย็นของเรากับวันเสาร์นะคะเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์เมื่อกี้ลมแรงมากตอนนี้ก็น่าจะยังมีลมอยู่บ้างคุณผู้ฟังแต่โซนนี้ฝนไม่มีนะไม่รู้ว่าที่อื่นตกไหมแต่โซนนี้เหมือนจะไม่มีฝนหรือเปล่าเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็นั่งอยู่ข้างนอกกันนะคะแล้วก็เจอลมแรงนี่แหละแล้วก็ดูข่าวใน Facebook แล้วก็ใน LINE ที่เพื่อนๆส่งมานี่โซนอื่นตกเยอะเลยนะสารพีนี่หนักหน่วงมากๆลำพูนเอ่ยหรือว่าจะเป็นแถวโซนหางดงก็เอาเรื่องเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ณที่ฟ้าห้ามไม่มีฝนใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะก็เลยดูว่าฝนตก

มีทั่วฟ้าเท่าที่ดูกลุ่มฝนของแอปพลิเคชันวินดี้เนี่ยก็จะมีตกในโซนของดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็มีที่ไหนอีกบ้างสระพีหางดงอื่นๆเนี่ยตกแต่ว่าโซนในเมืองนี่ตอนนี้ยังแห้งๆกันอยู่นั่นเองค่ะเริ่มต้นกับช่วงเย็นของวันเสาร์และ3เพลงต่อเนื่องกันนะคะนกลากับคอนเสิร์ตคนจนพี่เอนันบุญนาคกับหลงตัวเองและทะเนวรากุลนุเคราะห์กับกดปุ่มนั่นเองค่ะเพิ่มเติมความสุขกับการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันช่วงเย็นเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับวันเสาร์สบายๆข้าวครัวทำอาหารกันไหมน้ำพริกปลาทูสมัยนี้เขายังกินกันอยู่หรือเปล่าสามารถพยากรณ์กับน้ำพริกปลาทูค่ะ

ค่ะคุณฟังคนเราก็จะมีความชอบหลากหลายกันไปความบ้าก็แตกต่างกันไปนะคะสรุปว่าบ้าจริงๆบางทีก็แอบจะรู้ไม่ออกเหมือนกันว่าคนนี้บ้าหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าใครบ้ากว่าใครได้ซ้ำไปงั้นข่าวของกำปนีกับสรุปว่าบ้าค่ะสามารถพยักกรุณกับน้ำพริกปลาทูด้วยแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเข้าครัวนะแวะได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอร่อยเหมือนทานข้าวที่บ้านกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะแวะไปชิลไปพักกันได้เย็นวันเสาร์ทั้งทีบางทีก็ไม่อยากจะวุ่นวายนี่เลยค่ะแวะไปเจอกันได้กับความอร่อยที่จัดเต็มเสมอค่ะอยากทานอะไรก็สั่งได้กุ้งหอยปูปลามากันครบสายซีฟู้ดเลิฟเวอร์ก็ไม่ควรพลาดอาหารไทยเราก็มีนะคะแวะไปชิลแวะไปพักกันได้เราจะมีเมนูพิเศษที่คุณได้เลือกทานอย่างหลากหลายมากมายทีเดียวค่ะซึ่งเรามาพร้อมกับการดูแลอย่างดีทั้งเรื่องของที่จอดรถก็สะดวกสบายบรรยากาศในร้านก็สามารถเลือกได้หลายโซนนะคะ10ปีที่ผ่านมายังคงมาตรฐานความสดสะอาดและคุณภาพวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอทุกจานสะท้อนถึงความพิถีพิถันในการให้คนได้เลือกทานของที่อร่อยที่สุดและดีที่สุดจากเราด้วยนะคะเมนูพิเศษของทางร้านก็จะมีทั้งปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูเน้นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากเลยทีเดียวกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่จุใจแน่นอนมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวนะคะปลาหมึกย่างหรือว่าจะเป็นปลาหมึกทอดได้หมดเลยหอยนางรมสดหอยหวานเผาหรือว่าจะเป็นหอยแครงลวกจิ้มก็มีให้คุณได้เลือกทานกันปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเหมาะกับอากาศแบบนี้เนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาคือนุ่มละลายในปากเลยค่ะหรือว่าชอบทานเป็นกุ้งก็ใช้เป็นเมนูของกุ้งเหยียบน้ำน้ำซุปเดียวกันเลยต้มยำกุ้งแซ่บๆนะหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นของเรานะคะก็มีให้คนได้เลือกทานอย่างหลากหลายมากมายทีเดียวจิบเครื่องดื่มเย็นๆนั่งคุยกันไปนี่แหละความสุขง่ายๆที่คุณสามารถหาได้ที่ร้านเรากับท่าจีนชมจันทร์พลัสแวะไปพักกันได้ค่ะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCCขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยเกือบสุดซอยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางยินดีให้บริการทุกวัน 17:00 นถึง 23:00 นจองโต๊ะล่วงหน้า0635251719ค่ะ0635251719ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok เข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะเชียงใหม่วิดีโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะงั้นข่าวของกระจรศักดิ์กับอย่าคิดมากค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินดากระทิงขุนนรงพิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

พุทธค่ะคุณผู้ฟังเช้าไม่กลัวแต่จริงแล้วถึงเวลาตอนเช้าทุกคนต้องเด้งตัวเองจากที่นอนถ้าเกิดเป็นวันปกตินะเพราะว่าถ้าเกิดออกบ้านช้าจะสายได้เพราะฉะนั้นตอนเช้าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องแอคทีฟแล้วก็ต้องรีบตัวเองมากๆกันเราไม่กลัวจากเอียวพูดแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์นอนหลับได้เต็มที่เลยค่ะตื่นสายได้เจเจจรินก่อนนั้นกับยุ่งหน้า 17:49 หลายเส้นทางเชียงใหม่ตอนนี้ก็ออกแนวจะยุ่งๆกันค่ะคุณผู้ฟังมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่างที่แยกรินคำเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขามีการจัดงานแฟชั่นโชว์กลางสี่แยกเลยตั้งแต่ห้าโมงครึ่งที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าเท่าที่ดูในเมื่อกี้ฝนเหมือนจะมาลมแรงทีเดียวค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่างานยังคงน่าจะรันต่อเนื่องต่อไปเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของการเดินแฟชั่นโชว์กลางแยกเลยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งคงจะมีคลิปให้เราได้ชมแล้วก็ได้ดูกันนั่นเองเสน่ห์ไทย feel all the feeling นะคะซึ่งก็จะมีการเดินแบบสวยๆของเหล่านางแบบบ้านเราเองนะน่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 5:30 นกันแล้วด้วยอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ฟังที่การจราจรค่อนข้างติดขัดมากๆก็คือในโซนของทางลอดกันบ้างค่ะทางลอดบวกครกมุ่งหน้าทางลอดแม่ข่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะชนกันค่อนข้างแรงทีเดียวรถติดกันหนุบหนับมากๆแม้จะเป็นวันเสาร์แต่รถราบ้านเราก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาฟังเพลงนี้กันบ้างกันละกันนะคะหลังจากที่เล่นเพลงจังหวัดสนุกไปแล้วงานเก่าๆของมอสปฏิพานปฐวีการเพลงนี้บ้างกันละกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นเพลงออกแนวจังหวัดสนุกของเขาเองกับเหลวไหลค่ะ

English นะคะโอเคนะคะเพลงดังมากๆจริงค่ะยิ่งตอนนี้มี Aerobic Fever ใช่ไหมคะแต่วันนี้ Aerobic น่าจะเงียบๆไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนก็จะไปดูวอลเลย์บอลบ้างแหละจะไปดูแฟชั่นโชว์จะกลับบ้านหาของกินอร่อยๆท่ามกลางฟ้าฝนที่ตกมาแบบนี้ด้วยขับขี่ด้วยความระมัดระวังอุบัติเหตุเยอะมากๆเลยทีเดียวถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight ส่งท้ายไปพร้อมกับเจ้าชอมารีจาก Mr. Team แล้วกันนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ไปก่อนพักผ่อนให้เต็มที่สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: Radio Radio Tuatha. บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอ Twilight 92.0 นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับฝนตกฝนตกเยอะเลยนะฮะแต่ก็ตกกระจัดกระจายนะบางที่บอกในเมืองไม่ตกแต่ว่ารอบนอกมีตกเยอะแยะเลยแต่ยังไงก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีฝนตกเยอะทีเดียวฉะนั้นการจราจรวันนี้น่าจะลำบากหน่อยนะฮะใครที่ขับรถในช่วงเย็นวันเสาร์อย่างนี้นะฮะก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับเย็นวันเสาร์วันนี้กับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มเซติเดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพามสแควร์แล้วก็เลยเซ็นทรัลเวสเลี้ยวซ้ายมานิดนึงกับกรีนพาร์คนะฮะรวมทั้งสาขาที่6กาดฝรั่งแม่ริมสาขา6นี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับอย่าลืมแวะไปทานกันนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและขอบคุณ Bomb Up Cafe The Best in Town ความสุขสนุกสนานนะครับ Entertainment ครบวงจรหรือแวะไปทานอาหารค่ำก็ได้ครับที่นี่เมนูอร่อยหลากหลายแล้วก็ราคาประหยัดที่สุดแล้วในย่านผับเป็นเรสลองในย่านนิมมานเลยทีเดียวเชิญได้ที่ Warm Up The Best in Town ครับ053-400-677ครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองอยู่แม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเดอะไนบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นวันนี้ของเรากับเรดิโอทวายไลท์จนถึง19นาฬิกานะครับคุณฟังขับรถฟังเพลงเหมือนเดิม
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: วันนี้วันเสาร์นะฮะวันเสาร์สัปดาห์แรกกันเลยทีเดียวนะครับฝนฟ้าก็ตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลฝนหนักๆเริ่มมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้หลังจากตกแบบไม่ค่อยเยอะช่วงนี้ตกเยอะทีเดียวแล้วก็วันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของกีฬานะครับหลายคนติดตามดูกีฬาผมเองก็ดูเหมือนกันแหละครับคุณผู้ฟังในช่วงวันเสาร์อย่างนี้นะฮะแม้วันนี้ก็ต้องทำเซอร์ไพรส์นะฮะสำหรับเวียดนามแพ้ฟิลิปปินส์นะครับ3-1เซตเมื่อวานในเวียดนามก็แพ้อินโดนีเซียไป3-2นะฮะวันนี้ก็เที่ยวนี้ผมว่าทีมเวียดนามจะค่อนข้างจะแบบก็เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็เราก็เจอกับอินโดนีเซียนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่จะคาดการอะไรผิดมากมายนะถือว่าเป็นสัปดาห์กีฬาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยไทยก็จะแข่งกับเวียดนามแต่สิ่งที่เห็นมา2วันยิ่งวันนี้เห็นชัดเจนโอ้โหคนดูเยอะมากคุณผู้ฟังนะหลายๆคนให้ความสนใจเชียงใหม่ของเรานี่ให้ความสนใจแล้วยิ่งเวลาเลิกแล้วนี่ฝนตกนี่ก็แบบช่วงที่แบบ after party นี่สนุกสนานมากเลยนะฮะก็ใครมีเวลาก็ตอนนี้ก็คงไม่ได้แล้วครับเพราะตั๋วมันหมดไปตั้งแต่ 2-3 วันที่แล้วแล้วนะฮะดูทางทีวีกันแล้วกันนะครับเรื่องของกีฬาเสาร์อาทิตย์นี้ก็พักผ่อนสบายๆฝนฟ้าตกช่วงนี้ก็มีบางสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิดให้บริการอย่างเช่นน้ำตกแม่สาเนี่ยเขาก็ปิดนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำมันสีแดงและน้ำมันไหลแรงด้วยแล้วก็อันตรายนะเดี๋ยวนี้บางแห่งเขาก็จะปิดละที่มีเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเขาน่าจะปิดละช่วงนี้เพราะว่าฝนมันตกเยอะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่เขาอาจจะกังวลนะอันนี้เรียนคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับก็สนุกสนานเสาร์ที่นี่ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังกับ Radio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: มาถึงช่วงท้ายแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกาหมดเวลาแล้วนะฮะผมลาคุณผู้ฟังเลยนะครับขอให้คุณผู้ฟังขับรถถึงที่หมายด้วยสวัสดีภาพเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight
2: Everybody getting primitive in your house and now

อันข้าวห้ำล้านนานะครับบทประพันธ์พระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิ่วตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับจากช่องทางของ YouTube นะครับเก่งวัชรินครับนำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพราะหากนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรง
1: เราก็จะต้องเน้นในเรื่องของอาวุธปืนได้คุยกับทางผู้บริหารตะกอนแล้วแล้วก็คงจะต้องมีการปรับปรุงแม้กระทั่งออกกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้แต่ในขณะนี้ก็ยังผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็จะมีการเน้นในเรื่องของการตั้งด่านตรวจตรานะครับหรือว่าถ้าเราไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามพกอยู่ในรถออกนอกเขตสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมายที่จะดำเนินคดี
0: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีรวมทั้งไม่มีแนวคิดเปิดทางให้ปืนผิดกฎหมายกลับมาถูกต้องโดยผู้ครอบครองสามารถนำปืนส่งคืนที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อบันทึกไว้ตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงพร้อมเตือนว่าหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกต้องนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยซึ่งจากนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมอันตรายต่อประชาชนชาวนันมาลีรายงาน
2: หลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเร่งดูแลสุขภาพใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
3: นายศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรักษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์พระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาซึ่งในระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและภายใน90วันจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟตี้ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการปั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยย้ำว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
4: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
3: ด้านนายประเสริฐจันทร์พระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกประชุมสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทันทีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษ อย่างไรก็ตามจากการสอบถามเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุพบว่าไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
5: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการมาตรการที่จะยกระดับความเข้มมีทั้งกองทุนที่อยู่ในส่วนของกระทรวงมีทั้งครูบางท่านเป็นสมาชิกชปค.แล้วก็รัฐบาลเองก็มีเงินสงเคราะห์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นในฐานะที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
3: ขณะที่นายนิกรสวมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเข้ามาเสริมการทำงานพร้อมยกระดับความปลอดภัยในงานและสถานดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในสังกัดของพม.ทั่วประเทศเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการนันทิกาสิตปาโลรายงาน
2: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบุการเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงและมีใน

0: ้มสูงขึ้น
1: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนโดยระบุว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนจะพบว่าคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเกิดจากปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอนอกจากนี้ประมาณร้อยละ 12.8 เกิดจากโรคทางจิตเวชซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโรคซึมเศร้าโรคเกเรจิตเวชที่เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสมและพันธุกรรมดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดมาลัยชโยรายงาน
2: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีถูกกระสุนปืนยิงเข้าจุดสำคัญทุกรายส่วนผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5รายผู้เสียชีวิตที่บ้านของผู้ก่อเหตุ2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าทั้ง8รายถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตโดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1ถึง4นัดส่วนใหญ่ถูกอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่นั้นจากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปขณะที่วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จนอกจากนี้ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตเป็น9รายบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงที่ศีรษะญาติไม่ประสงค์ให้ปั๊มหัวใจ ขณะที่พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงการสอบปากคำพยานว่ามีมากกว่า20ปากโดยขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากโดยยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาก่อนหรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่
0: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ 280,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า200ครัวเรือนช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งรองรับน้ำหลากและลดต้นทุนด้านพลังงานในการกระจายน้ำนายสุชาติกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการสร้างหรือขุดแหล่งน้ำแต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำและใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ยังช่วยลดต้นทุนการสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนในระยะยาวขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ยกระดับคุณภาพขยายตลาดสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนภาคใต้ณบริษัทสิริมงคลคอร์ปอเรทกรุ๊ปจำกัดตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ใน7ด้านได้แก่การบริหารจัดการผลผลิตเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการพัฒนาทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและจัดทำปฏิทินช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยกระจายผลผลิตสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอดเขาแดงจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนต่อยอดผลักดันพัทลุงเป็นเมืองหลักท่องเที่ยวภาคใต้
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวณถ้ำน้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมพบปะประชาชนผู้นำท้องที่และหน่วยงานในพื้นที่

0: ที่เชื่อมโยงกันได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจนตามนโยบายรัฐบาล
2: นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนที่ชุมชนบ้านคอเอ็นอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมหารือแนวทางผ่อนผันและหาทางออกกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนโดยเน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบสิทธิและจัดทำแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชุมชนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสำลิดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวท.ภูเก็ตรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับประริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
6: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮัสซันกาชสกาวีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายละเอียดข้อสรุปของกรอบข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานของโลกอีกครั้งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและจะมีการประกาศในเร็ววันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟโดยระบุว่าข้อสรุปร่วมของอิหร่านกับโอมานอยู่ระหว่างการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงซึ่งการเจรจาระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากและจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หากไม่มีบุคคลที่สามแทรกแซงกระบวนการนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด162 กม./ชม.และลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216 กม/ชม.ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและบ้านเรือนประชาชนกว่า 50,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยประเมินว่าจังหวัดโอกินาวาและเกาะอามานิในจังหวัดคาโกชิมะจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้หนักที่สุดขณะเดียวกันศูนย์

0: ตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกและทางใต้ของจีนระหว่างวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคมนี้โดยสั่งปิดสนามบินนานาชาติในมณฑลเจ้อเจียงรวมถึงระงับเที่ยวบินเรือข้ามฟากและบริการรถไฟทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปพร้อมเตือนถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่10ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต ่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสิทธิ์ปราสาททองโอสถณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้พุทธภูมินาคแป้นได้แชมป์รุ่นไม่เกิน25ปีชายจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสิทธิ์ปราสาททองโอสถมวมปพวปรสีณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 18:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทด้วยนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทด้วยนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอับเดสลัมอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทด้วยนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์ RefreshRefill the music.
2: Chiang Mai Radio Fashionable.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
9: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
0: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplexWelcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Fashion Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the musicYoung My Radio Freshman

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the musicYoung My Radio Freshen

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง